ก็มีกันทุกคนในเมืองมาเราอาเย่ของนุ่มบ้านอาโก้เล่นสิ่งเงินโอ้ชิดมาเซลล่าเทวิตีมาบ้าโยชิชิบุลุชโยปันดาลอันบาโกลงเอเดฟันโยชิบอดลงอันอันบาบอดลาเทโกชอสเซนวอลชูดาฟวีบุกมาเซฟว่าชิชอสเซนกิตันบาบอดลาโซเซอร์เอ็ดวิโฮมันฟานอฟเซซาวิกมาฟานิกนโอ้วาซินเทเวมาราวน้องมาชินฟิสฟิลเมียมอลล็อตที่เดบราเซลวูดชูนเบลโอ้เซฟันเด็กกิชอยู่บ้านฟันน้องมาฟินก็มาฟังเว้ยชาวโบเรย์ออฟจิ๊กส์วูดเซ็กซ์อาเทเนสโอ้เอ็กซ์พลาโลเดรส

0: รถบอกขอสอคันนี้เลี่ยนหันจังจนสั้นวิ่งเหมือน
1: ใช่แล้วที่ดินไงง่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันหยังเนาะอันบุรีนางน่ะ
0: โอ้กะยานางหันนี
2: ้โอ้ยานางบ้านเฮา
3: เอาสิซะฮะว่าจะเฝ้ากินของเขาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้ก็สิเสียดายเด้ของแซ่บ
2: แม่นน่ะเนาะกระโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีได้แม่เว้ย

0: ้ามาทำกันเนี่ยมันไผเลยเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากหมูโต้บ่ต้องบอกหมูโต้บ่ฮอดจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ้
1: านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มั้ยตะวีใหญ่นี่เจ้าแกครับเจ้าแก
2: อีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีอะไรบางอ้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอ้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกหนุ่งไปทางโน่งไปทางโน่ง
1: หักว่าที่เขาร้านละมูเฮ็ดจังไหนบาทอ่ะพูดน่ะเขาว่าอยู่ซีเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกซีนมีเส้นสันตัว
3: แม่นแล้วอันก๋วยซุ่มนี่เขาบ่ท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทําก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลื่นอ่ะ33
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลื่นไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกข่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะมันก็ลือโอ
2: ้
1: อ้วนเน
2: า
1: ะ
2: อ้
0: าวฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวพอท่านรถ
1: ป้าวะ
0: ไปเข้ามาไล่ตัง
2: ค์แม่เฒ่าแกครับมาไล่ตังค์ให้ผมฟ้าว
4: เตี๋ยๆพ่อขอลาก่อนนะเตี๋ยนะ
2: พวกอีไรทั้งเตี๋ยทั้งพ่อพวกแม่ลูกเรื่อง